สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าการจังหวัดชิซูโอกะของญี่ปุ่นกล่าวว่าเขาตั้งใจจะลงนามข้อตกลงที่จะเปิดทางให้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟพลังแม่เหล็กมองกันว่าเส้นทางนี้จะเป็นโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตของญี่ปุ่นแต่โครงการดังกล่าวหยุดชะงักลงเนื่องจากข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้ว่าการจังหวัดคนก่อนเคยหยิบยกขึ้นมาบริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคกลางกำลังก่อสร้างเส้นทางรถไฟชินคันเซ็นสายลิเนียชูโอเชื่อมต่อระหว่างชินางาวะในกรุงโตเกียวกับเมืองนาโงยะในภาคกลางของญี่ปุ่นเส้นทางนี้จะข้ามผ่านจังหวัดชิซูโอกะซึ่งอยู่ระหว่างกรุงโตเกียวกับเมืองนาโงยะนายซูซูกิยาซูโตโมะผู้ว่าการจังหวัดชิซูโอกะกล่าวว่าเขามีแผนจะลงนามข้อตกลงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับบริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคกลางในวันที่18กรกฎาคมซึ่งจะเปิดทางให้เริ่มการก่อสร้างในจังหวัดได้เขากล่าวว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับคำชี้แจงต่างๆรวมถึงมีการดำเนินขั้นตอนเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวว่าหลังจากได้พิจารณาเรื่องนี้และปัจจัยอื่นๆแล้วผมจึงตัดสินใจว่าประชาชนในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเพียงพอสำหรับการลงนามอดีตผู้ว่าการจังหวัดชิซูโอกะปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างโดยอ้างปัญหาสิ่งแวดล้อมและข้อกังวลอื่นๆส่งผลให้บริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคกลางต้องล้มเลิกแผนเริ่มให้บริการเส้นทางนี้ในปี2570จีนได้ทดสอบขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำทำให้หลายประเทศในภูมิภาคเกิดความกังวลขณะที่จีนยืนยันว่าการทดสอบเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและได้แจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะดำเนินการทดสอบกองทัพเรือจีนระบุว่าเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่6กรกฎาคมเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ของจีนได้ยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ติดตั้งหัวรบจำลองพร้อมระบุว่าขีปนาวุธตกลงในน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกตามที่วางแผนไว้แต่ไม่ได้เปิดเผยพิกัดที่แน่ชัดหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ในสังกัดพรรคคอมมิวนิสต์จีนรายงานโดยอ้างคำพูดของผู้เชี่ยวชาญชาวจีนในบทความออนไลน์ว่าการทดสอบดังกล่าวอาจใช้ขีปนาวุธจี้ล่าง3บทความระบุว่าขีปนาวุธรุ่นนี้เปิดตัวในพิธีสวนสนามเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วและมีพิสัยมากกว่า 10,000 กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าสามารถครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกได้หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานว่านี่เป็นการทดสอบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำครั้งแรกของกองทัพเรือจีนนับตั้งแต่ปี2525และเป็นการทดสอบจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ครั้งแรกโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเหมาหนิงกล่าวว่าการทดสอบดังกล่าวเป็นการฝึกทางทหารตามปกติและไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธใส่เรือพาณิชย์2ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุสในวันอังคารที่7กรกฎาคมรายงานระบุว่าหนึ่งในเรือที่ถูกโจมตีดูเหมือนเป็นเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวของบริษัทแห่งหนึ่งในกาตาร์หน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรหรือ UKMTO เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าได้รับรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งชนในน่านน้ำนอกชายฝั่งประเทศโอมานใกล้ช่องแคบฮอร์มุสทำให้เกิดเพลิงไหม้พร้อมระบุว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ใกล้ช่องแคบฮอร์มุสยังเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีเมื่อวันที่25มิถุนายนตามด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเมื่อวันที่27มิถุนายนเหตุโจมตีเหล่านี้เกิดขึ้นหลังบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
ที่มีเป้าหมายเพื่อยุติการสู้รบมีผลบังคับใช้กองทัพสหรัฐระบุว่าเรือเหล่านั้นถูกโดรนของอิหร่านโจมตีและประกาศว่าสหรัฐได้โจมตีสถานีเรดาร์คลังเก็บโดรนและเป้าหมายอื่นๆในอิหร่านเพื่อตอบโต้ทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหอการค้าของยูเครนในญี่ปุ่นได้เปิดตัวกรอบความร่วมมือเพื่อแบ่งปันเทคโนโลยีโดรนล่าสุดของยูเครนสำหรับการใช้งานในภาคพลเรือนในญี่ปุ่นหอการค้าแห่งนี้ก่อตั้งโดยชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและบุคคลอื่นๆเมื่อวันจันทร์ที่6กรกฎาคมหอการค้าได้แถลงข่าวเปิดตัวกรอบทำงานที่ชื่อว่าคลัสเตอร์โดรนญี่ปุ่นยูเครนที่กรุงโตเกียวท่ามกลางการรุกรานอย่างต่อเนื่องของรัสเซียยูเครนได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้โดรนสามารถปฏิบัติการได้ในสภาวะที่การสื่อสารไม่เสถียรและเข้าถึงระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS ได้อย่างจำกัดเชื่อกันว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในญี่ปุ่นสำหรับการรับมือภัยพิบัติและการขนส่งกรอบทำงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงบริษัทที่เกี่ยวข้องในทั้งสองประเทศหอการค้าระบุว่าขณะนี้มีบริษัทญี่ปุ่น4แห่งที่ยืนยันว่าจะเข้าร่วมแล้วคาเทรีน่ายาโวสกาประธานหอการค้าของยูเครนในญี่ปุ่นกล่าวว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากสภาวะสงครามสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภาคพลเรือนได้และจะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ฉุกเฉินและการช่วยเหลือผู้คนสำนักงานสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่นหรือจักซ่าได้เผยแพร่ภาพของดาวเคราะห์น้อยโทริฟูเนะซึ่งถ่ายโดยยานสำรวจขณะบินผ่านยานสำรวจฮายาบุสะ2บินผ่านดาวเคราะห์น้อยที่ตำแหน่งห่างจากโลกประมาณ100ล้านกิโลเมตรเมื่อเวลา 18:30 นาทีของวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมตามเวลาญี่ปุ่นด้วยความเร็ว5กิโลเมตรต่อวินาทีจักซ่าได้เผยแพร่ภาพดังกล่าวต่อสาธารณะระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่6ภาพที่ถ่าย1วินาทีก่อนที่ยานฮายาบุสะ2จะเข้าประชิดดาวเคราะห์น้อยโทริฟูเนะมากที่สุดแสดงให้เห็นว่าดาวเคราะห์น้อยมีรูปทรงคล้ายตุ๊กตาหิมะที่มีหินมากมายอยู่บนพื้นผิววิดีโอที่สร้างขึ้นโดยการตัดต่อภาพนิ่งของดาวเคราะห์น้อยเข้าด้วยกันทำให้ดูเหมือนว่าดาวกำลังมุ่งหน้าเข้าหายานสำรวจนอกจากนี้จักซ่ายังประสบความสำเร็จในการสังเกตการดาวเคราะห์น้อยด้วยอุปกรณ์อื่นๆรวมถึงกล้องที่สามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้จักซ่าระบุว่าจะส่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากยานสำรวจไปยังโลกการบินผ่านครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจขยายเวลาของยานฮายาบุสะ2ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่ยานสำรวจส่งแคปซูลบรรจุทรายและตัวอย่างอื่นๆที่เก็บได้จากดาวเคราะห์น้อยริวงูเสร็จสิ้นเมื่อปี2563คาดว่ายานสำรวจจะเดินทางถึงดาวเคราะห์น้อยเป้าหมายสุดท้ายในปี2574จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยว่าได้เปิดฉากโจมตีอย่างหนักหน่วงหลายรอบต่ออิหร่านทางกองบัญชาการกล่าวว่าการโจมตีเหล่านี้เป็นการตอบโต้เอาคืนต่อการโจมตีเรือพาณิชย์3ลำในช่องแคบฮอร์มุซสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านรายงานว่าเกิดระเบิดขึ้นหลายครั้งในซิริกซึ่งเป็นเมืองท่าในภาคใต้ทางสถานีเผยว่าได้ยินเสียงระเบิดเพิ่มเติมบนเกาะเกซัมในเวลาเดียวกันกระทรวงการคลังของสหรัฐเผยว่าได้เพิกถอนใบอนุญาตที่ยินยอมให้ขายน้ำมันอิหร่านในทางปฏิบัตินี่เป็นการกลับข้อความของบันทึกความเข้าใจที่สองฝ่ายลงนามเมื่อเดือนที่แล้วในการกล่าวแก่ NHK เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งประจำทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันอีกครั้งว่าบันทึกความเข้าใจนี้ตั้งอยู่บนการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนและกล่าวว่าการกระทำของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซนั้นไม่อาจยอมรับได้และอิหร่านต้องเจอผลที่ตามมาแต่ทางอิหร่านกล่าวว่านี่คือการที่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจนี้รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของอิหร่านนายคาเซมการีบาบาดีกล่าวว่าการโจมตีและการเพิกถอนใบอนุญาตนั้นสวนทางกับสิ่งที่ตกลงกันไว้และเขาได้ออกสิ่งที่เขาเรียกว่าการเตือนที่เอาจริงเขากล่าวว่าอิหร่านจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดในการปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติคราวนี้ดันราคาน้ำมันดิบอีกครั้งราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ซึ่งใช้เป็นราคาอ้างอิงพุ่งขึ้นในนครนิวยอร์กเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคมโดยช่วงหนึ่งแตะระดับ72ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่แพงขึ้นราวร้อยละ5เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าบรรดาผู้นำขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตมาชุมนุมกันในตุรกีเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดระยะเวลา2วันก่อนการประชุมสุดยอดประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์แสดงความไม่พอใจนาโตอย่างยิ่งประธานาธิบดีตุรกีนายเรเจปไตยิปแอโดอันให้การต้อนรับผู้นำเหล่านี้และเขาเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำในกรุงอังการานครหลวงของประเทศในวันแรกของการประชุมสุดยอดนอกจากนี้เขาจัดการพบปะกับนายทรัมป์ด้วยก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดนายทรัมป์กล่าวว่าผมผิดหวังอย่างยิ่งกับนาโตและว่าการตามตรงหากนี่ไม่ได้จัดขึ้นในตุรกีที่ซึ่งเพื่อนของผมเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งมากเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งมากถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่มาเข้าร่วมงานนี้หรอกนายทรัมป์กล่าวว่าพันธมิตรนาโตไม่ได้มาช่วยสนับสนุนสหรัฐในความขัดแย้งกับอิหร่านในการกล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนนายทรัมป์กล่าวว่าผู้นำของทั้งยูเครนและรัสเซียต่างต้องการทำข้อตกลงแลกประโยชน์และอยากให้เรื่องนี้จบลงประธานาธิบดียูเครนนายโวโลดิมีร์เซเลนสกีได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งนี้เขากล่าวต่อเวทีเสวนาด้านกลาโหมที่จัดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดนี้นายเซเลนสกี้กล่าวว่าขณะที่สงครามนี้ยังดำเนินอยู่การุณาช่วยจัดหามิสไซล์ให้เราเป็นการเพิ่มเติมนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็น

จเป็นอันดับแรกสำหรับเราในขณะนี้เราสามารถจัดการทุกเรื่องนอกเหนือจากนี้ได้ด้วยตัวเองรัฐบาลญี่ปุ่นเรียกร้องความร่วมมือที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กับหุ้นส่วนทั้ง4ของนาโต้ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในการประชุมที่จัดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดของนาโต้ในกรุงอังการานครหลวงของตุรกีเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคมผู้เข้าร่วมการประชุมนอกรอบนี้รวมถึงเลขาธิการนาโต้ในมาร์ค รุตเตอร์ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในอีแจมยองรัฐมนตรีจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นนายโมเทงิโทชิมิตสึและรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศญี่ปุ่นนายโคอิซุมิชินจิโร่นายลุตเตอร์แสดงความหวังฟูมฟักความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นกับบรรดาหุ้นส่วนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อความท้าทายต่างๆที่มาจ่ออยู่ตรงหน้าประชาคมนานาชาตินายโมเทงิกล่าวว่าความมั่นคงของภูมิภาคยูโรแอตแลนติกและของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้นไม่อาจแยกจากกันดังที่มีการแสดงให้เห็นกันแล้วโดยความร่วมมือทางทหารระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือในยูเครนนายโคอิซุมิกล่าวด้วยว่าไม่มีประเทศใดที่สามารถปกป้องตนเองได้เต็มที่เพียงลำพังประเทศเดียวอีกต่อไปแล้วและความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกับนาโต้นั้นมีความยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องกันเรื่องการรวมพลังกันยิ่งขึ้นระหว่างนาโต้กับพันธมิตรทั้ง4ของนาโต้ในด้านต่างๆเช่นอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงทางไซเบอร์ในวันพุธที่8กรกฎาคมผู้คนจำนวนมากได้นำดอกไม้ไปวางไว้ที่เมืองนาราทางตะวันตกของญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถานที่ที่อดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะชินโซถูกยิงเสียชีวิตขณะกล่าวสุนทรพจน์หาเสียงเมื่อ4ปีที่แล้วเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้สถานีรถไฟยามาโตะไซไดจิเมื่อวันที่8กรกฎาคม2565ชายคนหนึ่งในช่วงวัย20ปีจากเกียวโตกล่าวว่า4ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วเขาเสริมว่าเขาต้องการให้คนรุ่นต่อไปรับรู้ว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งถูกฆ่าชีวิตจากการกระทำที่รุนแรงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาศาลแขวงนาราได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนายยามางามิเทสยะวัย45ปีในข้อหาฆาตกรรมอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะโดยฝ่ายจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวแล้วในการพิจารณาคดีชั้นต้นความสนใจมุ่งไปที่ความรุนแรงของคำตัดสินโทษและน้ำหนักที่ควรนำมาพิจารณาในประเด็นเรื่องภูมิหลังของนายยามางามิครอบครัวของเขาประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากแม่ของเขาบริจาคเงินจำนวนมากให้กับกลุ่มศาสนาที่เคยรู้จักกันในชื่อโบสถ์แห่งความสามัคคีคาดว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นสหรัฐและเกาหลีใต้ได้หารือกันในตุรกีพวกเขาแสดงความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของจีนเมื่อไม่นานมานี้และเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายในภูมิภาคเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคมนายโมเทงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้พบหารือกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและนายโชฮยอนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้หนึ่งในหัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาหารือคือความเคลื่อนไหวทางทหารที่เพิ่มมากขึ้นของจีนจีนประกาศเมื่อวันจันทร์ที่6ว่ากองทัพเรือของจีนได้ยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ที่บรรทุกหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์รัฐมนตรีทั้ง3เห็นพ้องกันว่าประเทศของตนจำเป็นต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวและแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงกำลังทวีความรุนแรงขึ้นพวกเขายังยืนยันถึงความสำคัญของสันติภาพและเสถียรภาพข้ามช่องแคบไต้หวันและยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาหลีเหนือโดยยืนยันว่าจะร่วมมือกันเพื่อมุ่งสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโดยสมบูรณ์หลังการประชุมนายโมเทงิกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเขาได้หยิบยกความกังวลเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของจีนขึ้นมาพิจารณาจากมุมมองด้านความมั่นคงสำหรับญี่ปุ่นและภูมิภาคนี้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยว่าได้เปิดฉากโจมตีอย่างหนักหน่วงหลายรอบต่ออิหร่านทางกองบัญชาการกล่าวว่าการโจมตีเหล่านี้เป็นการตอบโต้เอาคืนต่อการโจมตีเรือพาณิชย์3ลำในช่องแคบฮอร์มุซสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านรายงานว่าเกิดระเบิดขึ้นหลายครั้งในซิริกซึ่งเป็นเมืองท่าในภาคใต้ทางสถานีเผยว่าได้ยินเสียงระเบิดเพิ่มเติมบนเกาะเกซัมในเวลาเดียวกันกระทรวงการคลังของสหรัฐเผยว่าได้เพิกถอนใบอนุญาตที่ยินยอมให้ขายน้ำมันอิหร่านในทางปฏิบัตินี่เป็นการกลับข้อความของบันทึกความเข้าใจที่สองฝ่ายลงนามเมื่อเดือนที่แล้วในการกล่าวแก่ NHK เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งประจำทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันอีกครั้งว่าบันทึกความเข้าใจนี้ตั้งอยู่บนการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนและกล่าวว่าการกระทำของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซนั้นไม่อาจยอมรับได้และอิหร่านต้องเจอผลที่ตามมาแต่ทางอิหร่านกล่าวว่านี่คือการที่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจนี้รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของอิหร่านนายคาเซมการีบาบาดีกล่าวว่าการโจมตีและการเพิกถอนใบอนุญาตนั้นสวนทางกับสิ่งที่ตกลงกันไว้และเขาได้ออกสิ่งที่เขาเรียกว่าการเตือนที่เอาจริงเขากล่าวว่าอิหร่านจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดในการปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติคราวนี้ดันราคาน้ำมันดิบอีกครั้งราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ซึ่งใช้เป็นราคาอ้างอิงพุ่งขึ้นในนครนิวยอร์กเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคมโดยช่วงหนึ่งแตะระดับ72ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่แพงขึ้นราวร้อยละ5เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าบรรดาผู้นำขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตมาชุมนุมกันในตุรกีเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดระยะเวลา2วันก่อนการประชุมสุดยอดประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์แสดงความไม่พอใจนาโตอย่างยิ่งประธานาธิบดีตุรกีนายเรเจปไตยิปแอโดอันให้การต้อนรับผู้นำเหล่านี้และเขาเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำในกรุงอังการานครหลวงของประเทศในวันแรกของการประชุมสุดยอดนอกจากนี้เขาจัดการพบปะกับนายทรัมป์ด้วยก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดนายทรัมป์กล่าวว่าผมผิดหวังอย่างยิ่งกับนาโตและว่าการตามตรงหากนี่ไม่ได้จัดขึ้นในตุรกีที่ซึ่งเพื่อนของผมเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งมากเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งมากถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่มาเข้าร่วมงานนี้หรอกนายทรัมป์กล่าวว่าพันธมิตรนาโตไม่ได้มาช่วยสนับสนุนสหรัฐในความขัดแย้งกับอิหร่านในการกล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนนายทรัมป์กล่าวว่าผู้นำของทั้งยูเครนและรัสเซียต่างต้องการทำข้อตกลงแลกประโยชน์และอยากให้เรื่องนี้จบลงประธานาธิบดียูเครนนายโวโลดิมีร์เซเลนสกีได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งนี้เขากล่าวต่อเวทีเสวนาด้านกลาโหมที่จัดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดนี้นายเซเลนสกี้กล่าวว่าขณะที่สงครามนี้ยังดำเนินอยู่การุณาช่วยจัดหามิสไซล์ให้เราเป็นการเพิ่มเติมนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็น

เป็นอันดับแรกสำหรับเราในขณะนี้เราสามารถจัดการทุกเรื่องนอกเหนือจากนี้ได้ด้วยตัวเองรัฐบาลญี่ปุ่นเรียกร้องความร่วมมือที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กับหุ้นส่วนทั้ง4ของนาโต้ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในการประชุมที่จัดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดของนาโต้ในกรุงอังการานครหลวงของตุรกีเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคมผู้เข้าร่วมการประชุมนอกรอบนี้รวมถึงเลขาธิการนาโต้ในมาร์ครุตเตอร์ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในอีแจมยองรัฐมนตรีจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นนายโมเทงิโทชิมิตสึและรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศญี่ปุ่นนายโคอิซึมิชินจิโร่นายลุตเตอร์แสดงความหวังฟูมฟักความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นกับบรรดาหุ้นส่วนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อความท้าทายต่างๆที่มาจ่ออยู่ตรงหน้าประชาคมนานาชาตินายโมเทงิกล่าวว่าความมั่นคงของภูมิภาคยูโรแอตแลนติกและของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้นไม่อาจแยกจากกันดังที่มีการแสดงให้เห็นกันแล้วโดยความร่วมมือทางทหารระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือในยูเครนนายโคอิซึมิกล่าวด้วยว่าไม่มีประเทศใดที่สามารถปกป้องตนเองได้เต็มที่เพียงลำพังประเทศเดียวอีกต่อไปแล้วและความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกับนาโต้นั้นมีความยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องกันเรื่องการรวมพลังกันยิ่งขึ้นระหว่างนาโต้กับพันธมิตรทั้ง4ของนาโต้ในด้านต่างๆเช่นอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงทางไซเบอร์ในวันพุธที่8กรกฎาคมผู้คนจำนวนมากได้นำดอกไม้ไปวางไว้ที่เมืองนาราทางตะวันตกของญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถานที่ที่อดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะชินโซถูกยิงเสียชีวิตขณะกล่าวสุนทรพจน์หาเสียงเมื่อ4ปีที่แล้วเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้สถานีรถไฟยามาโตะไซไดจิเมื่อวันที่8กรกฎาคม2565ชายคนหนึ่งในช่วงวัย20ปีจากเกียวโตกล่าวว่า4ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วเขาเสริมว่าเขาต้องการให้คนรุ่นต่อไปรับรู้ว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งถูกฆ่าชีวิตจากการกระทำที่รุนแรงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาศาลแขวงนาราได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนายยามางามิเทสยะวัย45ปีในข้อหาฆาตกรรมอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะโดยฝ่ายจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวแล้วในการพิจารณาคดีชั้นต้นความสนใจมุ่งไปที่ความรุนแรงของคำตัดสินโทษและน้ำหนักที่ควรนำมาพิจารณาในประเด็นเรื่องภูมิหลังของนายยามางามิครอบครัวของเขาประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากแม่ของเขาบริจาคเงินจำนวนมากให้กับกลุ่มศาสนาที่เคยรู้จักกันในชื่อโบสถ์แห่งความสามัคคีคาดว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นสหรัฐและเกาหลีใต้ได้หารือกันในตุรกีพวกเขาแสดงความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของจีนเมื่อไม่นานมานี้และเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายในภูมิภาคเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคมนายโมเทงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้พบหารือกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและนายโชฮยอนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้หนึ่งในหัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาหารือคือความเคลื่อนไหวทางทหารที่เพิ่มมากขึ้นของจีนจีนประกาศเมื่อวันจันทร์ที่6ว่ากองทัพเรือของจีนได้ยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ที่บรรทุกหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์รัฐมนตรีทั้ง3เห็นพ้องกันว่าประเทศของตนจำเป็นต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวและแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงกำลังทวีความรุนแรงขึ้นพวกเขายังยืนยันถึงความสำคัญของสันติภาพและเสถียรภาพข้ามช่องแคบไต้หวันและยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาหลีเหนือโดยยืนยันว่าจะร่วมมือกันเพื่อมุ่งสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโดยสมบูรณ์หลังการประชุมนายโมเทงิกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเขาได้หยิบยกความกังวลเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของจีนขึ้นมาพิจารณาจากมุมมองด้านความมั่นคงสำหรับญี่ปุ่นและภูมิภาคนี้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น